0: más masivo, que es más alto, más de varias generaciones, más fácil, que más alto colonia, y con un poquito, en una móvil con el país, que más alto, más todo. No con caja, muy móvil, que todo esté, y que la dan también ella, oración, que va después, más fácil, que más alto colonia, que te coge, que ya te coge, o fácil, no te hable de coja, y no más lo que lo toca. Más buscado que un poco que ni un móvil que lo va a matar acá a pie a la acción y que haya bautado que coja de gay que cogí peca las dos meses de mojo crece la va que va a ir a María y que mal todo que mal guapa y es la acción y es mal otro y mal lo yo que haya estado todo es guapa y a la acción que lo voy a contar a pie a mal que yo acá. มันไม่ปกป้องเพื่อจะทําให้ตัวครับเลยจะต้องเอาเอาเทียวให้ปกป้องมากกว่าเลยเปียตกคนเจ้าเกียรติเอาที่มาคอยปกป้องให้เนี่ยตัวเปียกูมาเสียไม่ได้ก็ตัวเปียกูก็ไม่ได้มาเสียเรามาเรียกเอาอีกเลยทําตาปุ๋ยเขาตักเกี่ยวคนว่าไปฟาร์มนี้ก็มามาบ่นก็ไปตุยๆเอาเกมมากกว่าตัวเปียอยู่อ่ะเนี่ย มาว่าตัวเกี่ยเป็นอะไรเนี่ยที่มาอยู่จะต้องเอาเทียร์ว่าที่เราคอยเปลี่ยนเอาไว้ก่อนที่มาคุยไปกับวัดเกี่ยเป็นอยู่กับเรื่องนักกุญแจแต่ละงานมันมุ่งไปกับการโจมีกันเลยมาว่าตัวเนี่ยก็ตัวเป็นความมั่งคงของตัวคนนี้ที่ต้องคิดไปเอาเทียร์มาคุยเรื่องการมีตัวเป็นก็มาทางไว้ปงปงมีมาอุ้งปงปงไม่เกี่ยวกับเรื่องมาคุยมาเอาล็อก เดี๋ยวที่กำลังจะมาตัวกลางมาเราหนี้ตัวที่ต้องไปเอาของคนนี้ก็พอแล้วมาแล้วที่มาก็ต้องเกี่ยวกับเด็กก็ปุ่มๆตัวนี้มากมาตัวอยู่ตรงกลางไปเอาของคนนี้เข้ามาในตรงนั้นก็ต้องไปมาตรงก็ต้องไปของคนนี้เพราะที่มาเหตุการณ์เพราะคิดจะเอาของคนไปเพื่อให้มาเจ้าที่ก็คือมาเกี่ยวกับเด็กก็ข้ามบ่อนจะมาเรียนมาเจ้าที่ตัวของมาว่ามาใจตัวนี้ก่อน ที่มาอุปสรรคที่อาชีพนั้นเป็นมาตั้งเป็นคนอีกมาอุ้ยเป็นมาปลุกตอนนี้ก็มาตั้งเลยน้าเวลาเอานี้ก็จะไปเอามาโก้ไปที่ไปเอ็ปเปี้ยเอามาแต่ตะกี้ก็เราเตรียมมาโก้ไปเอ็ปเปี้ยสิสุขลักษณ์ก็อารมณ์ก็มาความมาอุ้ยเอเมนก็ยังพอเราเหมือนกันตัวของผมนี่ต่อเยอะเต็มเลยก็จะไปก็ยังมาที่
1: ที่พอว่าให้เป็นเรื่องที่น้องไม่ที่ตัวก็คนมาเกี่ยวมีไปใหญ่ก็ต้องมีเรื่องปมปมมาเกี่ยวกับที่ตัวเป็นเรื่องน้องไม่ที่ตัวแต่ที่เอียเอฮัลล่าอาอาเป็นภาษาใหญ่เสียใหญ่ที่มอเตอร์มาลอยลอยฟังเองก็อยากคุยต่อให้คนใกล้ๆเนี่ยคุณเอาฟ้าบ้าฟังเกี่ยวกับที่ว่าเราโลมุตุการคนเอาโลโต้คุณฟ้าบ้ามาการคุยคุยนัวเป้เอ็นเอาโลตุไม เดี๋ยวคุณเอาวัดอัดที่ทำไมตุกตาเตยินไอ้เป็นไอ้ตุ่นไปไอ้ต่างหากคือทำมาตัดเป็นยังไงตับเกี่ยวกับตัวมาตัดที่อยากที่จะเอาตัวตัวตรงนั้นตับวัดที่เขาเอ็ดแต่พอได้มาเกี่ยวมาละมาวัดเป้เนี่ยเขาก็จับกระตุกโอ้ก็มาตัดที่ตับโอ้ก็ละมาตรงบุญใครจะมาเป็นละมาดีก็เนี่ยตรงบุญที่จะกระตุกตับโอ้ก็ละมาคุยกับตัวมี เดี๋ยวมันจะต้องเอาอาเทียวกี่ปงปงมีแต่ก็ต้องเป็นมันจะต้องมันต้องรอเรียกที่เอาตัวเดี๋ยวเอาไปละจะไปมาเจ้าก้อนแต่ว่าเชื่อไหมไอ้ปงปงโป้คนนี้ความพิการเกิดที่ไอ้ไม่เท่าที่จะมาเรียกตัวเป็นคนละพ่อที่เท่าอีกนั่นเสียตอนเดียวกูเกี่ยวพ่อที่ปงปงมีโป้จะเรียกเป็นไม่เรียกตัวที่ตัวเนี่ยมีอะไรเจ้าเป็นคนเรียกเกี่ยวมีปงปงโป้คนนี้ ก็ไปได้เต่าตัวเอาไม่เกี่ยวกันคนก็ไปลองอัดมาอุ้ยโอ้ปลาหมาโอ้ยปองปองยิ่งปองกับน้องโอเคเพราะคนละปองปองเปียกคนโอ้เลยเยอะมากเดี๋ยวเอียไอเต่าหมูอุ้ยแต่ว่าคนละก็ยังเต่าไปก็ติดต่อที่เต่าเต่าที่ก็ยังที่เต่าอุ้ยก็ได้เนี่ยไหนเดียวเต่าของคนนั้นเป็นเอกพงเอาเอกี koe maherea o koe me whatupa kau kau ma whatupi whiri e te tau kau ni koronga. E rori I hei kai ke rea pe ki e kau tai tui, ka kone rea paka hatonu ki ni kakai, koe kakai lotu. E koe kakai na nau tauhi mai, ai tuku pa haolo koe a oi notu. Kakai o ku nau lotu, kakai o ku nau hu, kakai o ku nau ilo ki olo koe a ai otua. Ka neonga ko toa ia na e apio I e si su, e tōnga mui na nau iai, ki nai me a kukai lama te nau kupu. Ko nau roto, na e ku mama o api to ia pene he otoa. E koe kukua ko ia kutau panongo ki hai kumpongi ni, ku ke hei api te ho tau kukapi o ia. E mo ui te mai, tau ki un tau pai, e tau maanga tae te moi otoa. Roto I he rea I kumpongi ni, e ku neki I Omi a pai mamari e mati tau kou ki tau ki tūhi. O pai hano ki oki I tau mōhi. E te te nai a e tau pukapia ngai mo I tau tau I pia no tau otoha. O wana mōni e ku tokalahi ki tau tōru he ahori. O tau potopoto I ki tau tōru he tau rea. A e rea koi a oi tūhi. O tau hiwa he mahi hini. Au ki tau pai ai mahi lotu, pe au tau lau ai pola pola, pe au tau kauhen ai maunga kiresi, pe au tau alu ki e lotu, I e aho sāpa ki kotoa. Pe au lava pe ki tau rea aki au kerei ai otoa. Pe au tau lava pe ki tau rea aki mai pola pita I tau hiti. Pe tau kau ki ai maunga kiresi kotoa pe, me ngai pe ai kerei anga lotu kotoa pe. Ka au tau kei mama o, walau maa ki ki mehe o toa. E te kata kau kau kune au mai te ni tau tō, o marama te ki tau whai e ngai uri mea koe ni. Ka hiri koe au ki tai ha tau ki ohi vātu mao ki tau tō, kia moho tau o toa. Aia tau te hui koe au o bai te ma tau tō ni poli pola ki tau pano ke e kumpo mini. Au ki kai ko te hui au ki tau anu, ni lotu, ni tau anu, ni siasi, Tako e pehu I, pia pe e, ai oki ko tau loto, mo tau lau maari, ia e ko ki so klasi. Tako tui o mau inga o pito, I le pongpongin, I le kaupano, I le pongpola, I le pongpong ko eni. E paengo pua a pito ke te tau tolu, ke tau ki moi moi kina, ke pakata kato e nai mea kuto ke oi lotu. E me ngai misio na o tau pola hoko I ne pononga anga. Kari aki e tau loto nilo. O kai ngopua ke tau tolu ki tau pai na toko ni opa ki a taha. Ta hiri ko ia o ki tai ka tau tai ni o ki tau tolu e ho aki ma o tau otoa. E a kai ngopua hoki ke tau tolu ki tau iloi ke tau aki ni a moi otoa. E kona mooni e kai ki tau ilo mooni e ki tau tolu ia. Ai akoa. Ai akoa hui ai ki tau tolu I e tau tau I koi a ho tau wā ki te otoa. E au koe, ai ahono o te hui ai ki tau tolu ki kola pola o I kumpongi. Ani e bea koe kola rea ko pai he kola pola I kumpongi. Koe ka kaini, aku nao karapa apa ki te au ati ko nao lomo tūke. Ai bea ati bea ai rea. Ai nā pakapa apa I ai o tua. Ia aku malawa pe ki pehe ma ki tau tō. E tau tau I o tua o pai te aoni. O tau lama pe ki tau rea aki ai o tua. E tau kō tumpato I hano rea aki. E au tau malawa pe tau tau no aki ai o tua I me ka imila. O tau mai ni kua pola dong puni. O tau poto I. E nau rea aki. O nau longu tumpu. E nau pai paka apa-apa ki e otua. Ka ko nau loto o kumpuru mama o. Aia, kukuni pehanga ngai ai loto e a moe mutu. E ni pake tau ngai rea ka pala me te tau e mutu ka ma loto ki te tu. E, ane te ka pa tau tau e pumpuru. Pai ati pa apa-apa ai lo mutu ka pa loto o mama o me te otua. Kui pōri e kua mai ka matau tau he ao ni, they don't tell him for your fight, they don't go out. They don't put him about you. They put it in your total. And you take it to come up there or to have been a year for your Ottawa. That would be to come up for you, be it more for you or could you cover ma on the other. Of far for all. I would tell you, I don't know why, the more your Ottawa. Here you bong bong in. Aku terpakai hano kita lah. Ini dia di tahu-tahu, di tahu-tahu yang tua, tahu-tahu yang lotu. Apakah aku di tahu penunga? Yang tahu-tahu yang api, di tahu-tahu yang tua. Di tahu foto-foto yang ada api. Yang mohon aku tahu aku naik ketemu. Aku ingat ke tahu api. Yang di tahu si aku ya, di tahu-tahu yang lotu. Dan lain tahu lah api, oh. Ini mau biar tahu hai patung ni yang barang apa kau tahu apa kami yang tahu malu ni tahu hawa tahu wopi dia tahu tua tahu lotu tahu kol itu kol kita mandi tahu tok dia marah kau buat dia tahu hai patung ya berlama pipo ya kau tahu hai patung ya tu ya kau barang apa kau tahu wot ya tahu kau tok dia dia tok ngamui kau ya aku tahu ya ibu ah dia ai nai tok ngamui kau dia ngamui tahu kau nak. Ông bố lấy tao tôi hệ gì mà có lại bọn bố lấy. Thế tao khi kia thử bè mẹ mỗi và tùa xì nọ. Mẹ mỗi và tài lót và lao mà đi. Thế tao tao hiểu phải như tao của tùa. Thế tao và mẹ bây giờ mình tao lẻ đi. Thế mà tao của tùa. Thế mà nó có nông và tạ thế như tài như của tùa. Ông mà lao vậy à. Thế tao lẻ đi anh nhạc nhạc. Kalau tahu lo to aku ikai pei. Mana pei ku mama aku tahu lo to kita tahu kita ini lah. Kau ya kau ngai mama kita ngai ni ngai aku kita tahu to. Matu ngai mama aku tahu lo to. Kita tahu kau kau aku tahu ini. Mana pei kita tahu ngai lo to. Negeri kita di mana ngai ni ngai tahu kau ini. Mana pei kau tahu lo to. Ko kaya ni tokang anak dengan dia dia. Aku aku mai dia tahu mau. Ai lai oi mau wa. Anai kalau pada mak aku ya to pare kami di. Anai tala pergi ok kau kau kau dia dia mau. Ai to mai mau pasti no aku tahu tokang ai sam mak dia. Kau kononga. Dan anai kalau pada mak dia dia. Anai longwa dia dia. Oi mama kau ni aku ni hanga. O abi ho tau ho tau ki tau mama o ai te me o tua. Mahalo pe ko tau ku mau I ki tau tau ha nonga ma ki e maari e I he e tau tui. O I kai ki tau ki e sei lau lau I e tau mo ui. E ki tau ki e lunga ta katko a e tau mo ui I he e. Ko pa ku ta mati ia. O I tau tau te mai tau kau ki e lo tua e ki. Malava pe ke tau hoko hoko atu ye tau ha nari ko takai pai wa oni ki tau tol ke takai lele ki tau tol ki tua ka I loto ye tau moui oku momoko pea oku moho sia a tau loto ke tau ki ohi pe mo tau otoa au vizai ke pe uia pe ke ekea ki tau tol e otoa. Kau yang kehafal, itu ngah kalau yang ngah itu betul ngah yang baik ketiak dia. Okey mau ia kita tahu tahu tahu tahu yang tua. Kau kuno, kenangan lu mai kita tahu tahu. Kita uluan, kita uloto kotoa ketiak. Kau itu mana tahu tahu tumpung begini. Kau tahu si ekosistem kelas itu tahu ngah uloto ini tumpung ini sekolah. Tänä ei ole sen iloin, mutta on vaihdettu. Sillä lailla se iloin, että on kaupungin mulle, että on kaupungin kaupungin. Ja tämä on taupiohi oppai. Ja pitu kutopien taujai. Ja on taumaa, että on tuohon lotoa kutau. Ja lotoa kukona. Ja lotoa kutania. Ja tauhaa. Ja puunga koja on muu. Sama tahan on konongan. Ja lava näin, että me ilo, jota on ainoa tuo, on tämä on kalalla, että katoa niin se teijä. pe te me ilo o kutau o haa te o kutau poputu na himea o maama koi ni. E lama nai te me sivi o tau ngai loto i a honi mat pompongi o ne ilo ai o kutau anga vai vai o anga malu pe o kutau na mo ui koi mo ui o kutore pore mai hori ki tuu a ki tau to. E lava nai te me ilo o kutau tarongo fua o tau ngā hiloto e aku iai anai uhinga o kutau. Aka hoko e lava kaha iaki o kikai ki tau talango kua ki tau tau ki ngā hi tūtun a eki i hononga. O kikai te ngā hi te hui ko e niko te hui a ki atake. Tare te hui ko e niko te hui pāko i tui tūpe. O te hui ke te koe, o te hui ke te au. O te hui ke te tau tau ko toate. A ngā hi te hui. O pai ke te tau tau ka pāu e ekea o mokiria. O tau loto i ahoe. I tau hoko ko ia ke kau kristiane. O tau ngā kati tāma ki taha o kulawa ke au ke e tau mkoi o vitai kono o tanga i tau to pea me i tua. Te koe āta kai i loto ki hono siasi me kono sino hāmai. Tā koe kati tāma ki taha o ku hoko ke tau mui ko tau whaka a tā ho tau loto ke he mama o ia o mama o pe mihe o tua to tonga ko ia o hu tau ke kai te anai o wau ko ia o i tau tau i o tua pe mo i tau loto ko pongpongin e pa amu ia pa to me ia pongpongini o ku uki ki tau tau e eko si su kalaisi ke te ia i tau kopien ke te ia. Kune trape ki tau tolu, ki tau kofane, ki o tua. Oi kai pai aki pe ho tau lo mutu, o karatu atapu. E te pai aki ho tau lo to kotoa. Ho tau atamai, ho tau lau maharie, mo ho tau wiri. E tau kofa, ki e te ia aki ho tau kotoa. E kune tina ngala mai, ki tau tolu, ki tau pai, e tau hu, ma tau lo tu, i mo oni. Mo whai i lau maari. Pea mo i tau ngāhi o tū. Pe mo oni ki a te ia. Pea te ho atat o kia. I e tau mo ui. A kune a pio i ho tau roto. Pea mo ho tau lau maari. Pea i e pongpongi. E padomeria pongpongi. Pa pole ko ia ma ki tau tau. I mua pe tau tau pe hanga whaka ngā i hata. Pe mā ki tau wati si i ho tau roto. Ia te te aianga i tau kakapianai i o tau otoa. O te wā ki tau tolu, ki tau kore ki o tua, kene bihiu ki tau tolu, ia tau waki kore ke te ia kene hiu hatake. Ia te wā ki tau tolu, ki tau lea ki o tua, o awi ha tau taini ke te ia ki tau piohi ke moia. I tau lau a e polohola, i tau polohoko e los dio, i tau tauni, o tau maha tae kia moia ke moni, ke mo hao hao. E te eke tola osina tuia oe osi oe aho, o kia mao, i tau ku, mo tau loto, mo kore kia tia. E ne toi hanga o sisi tola au liriki no tau loto, mo tau lau maari. Te eke ne tola hai mai ke ni tau tolu. Hato unga he mo ui o ki tau he mama oa te me te ia. Te ke ne hanga mua o to ane. Ai a vai vai o ne vahe i ki tau tolu pia ni a te ia. Te ke toko nina ki tau tolu. Ki tau ofa ki a te ia. O i tai pai a ki pe a e tau rea. Tai pai a kopia a kotoa o e tau mo ui. Pea i pongpongi. Tai ni koia o ku. Ofa moni ai ho tau roto ki ho tau otoa. A un tau wafi ki a te ia. I rei ngata pe i he tau rea. A i ngata pe i he tau roto ma tau wha moni ki a te ia. Ka aku. Awe ko toa ki ai e tau mo ui, e tau palara. E mai tau tui koe amanaki ki a te ia. Tongi otoa ki me tāpe tina ki tau tolo a te polo polo a ke tau manau ki a he pongpongi ni.
2: Amen.

เรามาได้หวยที่แบบไม่ได้เยอะต้องเอาคนตัวเป็นตัวเสียมาผมก็วิ่งกับไปเจ้าหายมองว่าคุยกับผมมันเจ็บผมนิดบางทีกินอะไรตุ่นอะไรผมวิ่งถักปากโอ้ยสิเจ็บกูยาวกระไรนี่กูมันมกกับพี่จ้าผมนิดแล้วน่าจะเป็นงูมกกับกูกระคับกูยาวกูมาลุมาลุสิยังลงมือใจตัวหาอุบัติเหตุที่ดีกับกูมาลุมาจะกระคับกูพี่จ้ามองมกกับไอ้ผมก็ยิ่งแต่ละตัวเปียกแต่ละตลาดเอ้าก็ยังยาวนิดไปมกมกกับไอ้ไอ้เด็กคนเดี๋ยวที่กองอาเกียร์โฮตาเนี่ยมันเป็นที่อาหัวผมบ้ามาไม่อาหัวก็โอ้โหเป็นปกติที่ปกติหัวหัวก็เยอะอาหัวซาปะเต้ไอ้ฮันเดอที่วิวิวัยไอเอออกีมาปนังเป็นตรงกับกูอยากไปไม่รู้ตรงไหนแต่ที่เฮวิกเอนดีก็เนี่ยกูไปก็เกียร์ทำไมเนวิกเอนดีก็เนี่ยกูมามกโก้ลักอยากไปจ่อไอ้บางคนก็มากูอยากเป็นเป็นนิดเดียวไม่นึกที่กูอยากเอวแกก็คิดถูกมาปนตาก็เลยเดี๋ยวนี้กว่าเวียกินเซอร์สเซอร์เอวานอ่ก็ฮอกสเปียเดี๋ยวหนึ่งแต่ฟังก็อยากกินอตักก็แต่มันเค็มซีเดี๋ยวโอ้ยตรงนี้มันไม่สไอ้คนที่มันบอกก็ไปเป็นเก่งอะไรกี่โอกาสนี้แต่มันคริสต์ชัชกว่าเวียกินซีน้อยพอยต์ตัวเซอร์เซสไอ้มามกโกยยิ่งหาโกยแต่ไม่หัวพอยต์ตัวน้อยพอยมามกโกยอ่ะคนแต่ละคนที่เราที่พบที่ต้องที่สิ่งที่มาพันที่ตัวในวันมาพันที่เป็นอะไรก็เป็นตัวกันเปรียวเป็นอะไรมาพันน่ะโมมาลุ่มเอ้าคนที่มามกโกยไม่รู้ค่ะในห้องพบที่หาผู้เวลาละบาลาพุนก็ยาวดีนะตอนนี้อันนี้พิจารณาพวกที่ใช้ที่ตัวตานิมาไอ้เนี่ยว่าตัวประตูกลางกิเบก็ไอ้พวกที่มาวิ่งก็ยาวตะกอนที่ประตูตามาที่ก็ยาวก็เวลาในได้วิศัยไอ้มาเลยว่าพุนะแต่หน้าตาเปย์อีฟาลิกันพุนงะก็เป็นพวกที่ไม่หายอาหูอีเหรอฮัลโหลเลยอ่างก็ยาวว่าพุนะเปย์ก็ยังไม่หายง่ายพวกที่เกต้าออกแต่บอกไปนะไอ้สกายกิบาวะเป็นเพื่อนก็ไปมาวิ่งที่ไอ้กันตามาที่ก็ยังไอ้ที่นายเจ้าก็เกล้าเมียวสกายแต่เราไปมาวิ่งมาวะให้เป็นมีไปกันคนงามมาแล้วก็พูดมาคุยกันตอนนี้แต่นายเป็นไม่ง่ายที่พวกเราที่นายก็เกล้าว่าพวกเขาก็กันไอ้ที่ไปมาวิ่งทับพวกเกี่ยวกับไปนักเกี่ยวกับตุ๊กเก้ก็ยังเกล้าว่าน้องตัวนี้ไอ้แล้วก็ได้หกอันนี้ก็ที่เวชีพกี้อาทิตย์ปุระกี้อาทิตย์ละยังแต่ไม่ดีนะน้าวเราต้องหกวันแล้วก็ยิ่งเราต้องมาอีกเราต้องมาขับปุระไปเป็นในการมาลำพกี้น้าวที่พกี้ตัวนั้นเราทายไปอาจจะเรื่องที่ออสเซียเป็นก็ยังในไปเราทำมาถึงก็ยังโอ้ยเมลันแต่พอพูดว่าพกี้กี้ลอยทำมาที่อาทิตย์บ้านในยัยเป็นพกี้กี้เหตุต้องลอยเหวี่ยงไปตัวมาก็เอวก็มาพกี้ไอ้นะฮิตกอนแม่เลยตกอนก็ยังคิดมานะวะไม่ยังคิดไม่ยังเด็กเยอะแต่ในลำพกี้ผมไปเลยไอ้ตรงกันไม่ยังเป็นละก็ไปไอ้ไปตักที่เขาพาสิสิกินไปตักที่เขาทำอะไรปุ่นนะแต่ไปพกี้ผมพ่อเป้าอินเลยปุ่นอะไรดูสิละที่นั่นเป็นอะไรที่เขาคนนั้นที่ปุ่นอะไรแต่นักเรียนทุกที่เต็มที่ไปเลยก็ยังหันดีเวลาว่าหันไปทุกทุกวันเด็กนั่งจดก็ยังไม่รู้สิ่งหลอกที่ก็ยังไม่เข้าก็อันนี้เป็นอย่างที่เป็นอย่างที่ก็เข้าก็อันเป็นหลักเลยที่เหตุมาเห็นว่าที่เหตุวิกฤติโอเคมาโอเคตัวเปล่าที่เกิดจากการที่ส่วนในเอวะที่เหตุที่ส่วนก็ยังออกมาดีเท่านี้เดี๋ยวพวกที่ก่อหนอมาหนออีกก็ยังเกล้าว่าไปโอเปียวที่มาก็ยังต้องละเหตุน่าตัวอกน้ำนักพอปุระที่สอนก็ยังมาดีเท่นี้เดี๋ยวพวกก็ยังไปที่ปุระงาเป็นมือเด็กตุ้งเอาก็ยังโอ้ยพระมาวเต็มไปตุ้งกินก็ยังไม่ไปเหี้ยเดี๋ยวพวกอัลเปียได้มีตัวละยังไม่ที่น่าตัวอกน้ำเปียไปที่สอนก็จะเท่าเวทีประกอบผู้เป็นเหี้ยมเป็นว่าก็ยังเข้ามาเป็นว่าก็ยังเข้ามา
kakanga tina koia e tauki he mango e kakai. E ku alupe tai mi ke rā uen ke pese ke toron, a tupu koia e tokalahi koia e kaupo pula. O ku nau I he tōnga koia o e loro tonga mi pe a uye ke kongaloto koia o e wāku tōngi mā ko tokalahi a pito. A e kinau tōu koia ke nau I kui soa ni kapo pua I e koia ku uha mai I he. Weekend I he ola koia report ko tuku mai. O maina mai e au ki tō tahamano. Ki tōko tahamano pāhu wangi au. I he tōnga koia o e osu ne I he tau koia wā te tōni mā kua o e tōko lahi ki ai. Pea ko si mai poki a kamata. O maina mai e au ko kamata e tupu koia tō lahi au. Au tōi kao kōkola. I he pui so ne. Nui bai kani ko tōko mai. Aina na e tuku mai poki a aneaki. O ko tupu ai tōko lahi koia o kao kōkola. Pea mi he taha mano mā ni mani au. Pea mi te pui te o wā pe o ni mā o hao mai ki roho tōngan. Pea mi te kake ai. A sio e hoko hoko atai pea ni tupu koia tōko lahi. Nā tōko kao hū ki a kōkola. O ko kua ki tōko lahi koia nau tō luku a uke heka ni tō tākiri. Taha mano ni maate I hero tongan te oku tutome te ke kureanga apanga e ni mangeau ni maua ki he aho ki he tokotaha oku me popo pula I he pilisone e o kai hawa matokanga rea ki ai ha te pilisone ki tāna ki mai ki me ki au ki ma okoia o ki au tonu kau kai hia I nau o tonga ngau popula koia I mangi I tēnei. Nongo fuku kua tuku mai a e patseti koia a e kureanga patahataha ki a hon. Pea oku pai ai a e laurea a e tohalahi a konwan. Pea oku mahina mai fuku ki patseti koia ku tuku mai a ongi kai hani tokoni ana ki tūnga koia. O e te teo koin ke parahoko a e fili o e kaumi. Oku mahina mai fuku oku he kongi po parahoko koia I roo tonga ni. Tēnau tōl koi o kia mau te hoko koi pare mia o kō horo ai tōnga koia o e nau tōl ki tōnga taki koia I a kapāti lalahi koia I Liponwan, Christopher Luxon, e mahina mai e pō horo aki ai pese te ua poi ni fitu. Ana mana kō koia te hoko koi pare mia. Ai a kō ki whakalakasi I pē I he leipa e tōnga rautonga ni, Chris Hipkins o pō horo aki ia ai taha poi ni hipa. E pē hoki ai poini e tāpitu, pesete e tāpitu poini fitu, a e tōra he koia o ki nau tōru o ko, nau ko poi e taki koia o ko, ai ongo pātīm. O ko hoko hako ki ki ai ai pāti koia a New Zealand Quest, a ko Winston Peter se, ki a tōru ma ke pesete e tāua poini mag, te hako ki ki he, te ne hoko koia ko hapalebi, o ko mō koia ki he pāti o ko taki mai heni ai, a pāti koia reipa, e na mana koan koia pāti reipa I tōnga koia lorotonga ni. Ka mahina mai kia he neongo ia, he kaike nao rama ke nao hoko koe poreanga, koia te ke maua e tōra he koia o e pāti. Pese pē tōrua po niua, pōpou, koia I nesi nao rō, pese tia e tōrua po nita, pia koe Queens, taha po ni kwaru ia, pia pē poki ki he pāti koia pesete taha taha poi ni nima. Koko I he pesete ke putu poi ni maru a pāti koia a nauri. Koko laha ke ke poi ni taha ki he tolu poi ni taha pesete tolu poi ni taha pa. Pala laia ki he tura bahena. Ke mai hu koia ki he parelea ko pau ki nau kumi ki he maua poi. Pesete koia ka nau hawa o hu ka ma po ke pāti koia o he opportunity. Koko I he tolu poi ni ua pesete ke tōau ki pese te nima ka lawa ki hunga taha I ki mautoro ki pareirea. E ngahe mongpea ku ala malawa ki maumau